ลือว่าจะเหลืองด้านโน้บันเดเซมลาวาในสุดโดไทเรดิโอเฟสวาปอตคาริอายีเลยอังวอร์ตันบาราวาสโบปาปาจิโนเอทีโอบุกุลล็อกเฮวาลาสิคุยเนี่ยนี่เราเรียกไปตัวบุ